ไม่เคยวิ่งฟังฟังโอเฟรมิตี้ฟังมาฟลอดเมลิติโอทูทริปโอคุณนี่ไอ้ดาวฟังมาตลอดเอ้ยคือวิกเอ็นยี่คำตั้งเกออาฮอนนี่อาฮอว์ฟลายต์เอฟก้าออสเซียนนี่โอซิลัยอาตอลุตาฮะคือฟังมาฟังไอ้อาฮอนนี่มาอุลาตาฮะดีกรีเซลเซียสเอฟิตูมาลุงตาฮะดีกรีเอตาฮะฟิตูคือฟังฮาวฮาวโอเอ้ยเป็นสิ่งที่อันโนมัลเปียงเอ็มตั้งยี่มีฮิฮิโฟตงาฮิฮิโฟอากิโลเมตรเอฮงอฟุลุกิเฮฮัวปองปองอีตะกอนักฮาอุลากิอาโออาโคซีไลลาลาเบปองปองเคฟัวมาฟานามาลาลาทาฮาติกรีฟิตุมาลุงาทาฮาติกรีเอตาฮาฟิตุฟัวฮาวาโอเอเปเซติอโนตาเปียงเอ็มตั้งยี่เปมีตงาฮิฮิโฟอากิโลเมตรเอตอลุกิเฮฮัวaho sa patere wa aho wo ko ya o a ko si lai la la ape aho sa pate ko fu ma fa na ma la la ta ti gri e wa lu ma lu ta ha ti gri e wa no ko fu ha ho o ya be si de fa to lu te ka ma tangi o wa ngi be me to ka la wa ha ke a ka kilometer e ta ha ni ma ki e ho wa ko ma ta nga ma yo wi ka u a mo ni te a to lu lai la la ape ko fu ma fa naMaula taha tigiri e hiwa, maalunga taha tigiri e ua ua. Fua hau hau o ea pe sete tolu ono, e ange matangi me hihifo toke lau hihifo ke kilomita taha tolu ki e houa. Kwe ene wakai whakaluk fua, ki alubeta imi mwene ki alugeta e maa whanaange taha fitu e ahoni, taha fitu a pongi pongi ua noa sapa te ua ua. Ae tigiri e ua ua seo se se maalunga taha,ai aho moni te kamata wike kaha u. Fito agi bebe mo yangi yangi ai matangi, kilomita yunga fulu ki e houa ahoni, tolu ki e houa pongi pongi, tahanima ki e houa e sāpate, pera tolu ki e houa ai aho moni te. Kore tuku ya e fitongi paanga, pangataha Australia fi unga mo seniti eo no hiva tesmare fitu Amerika.Seniti e onohiva tesmale fitu Amerika. Pea paanga taha senite taha hiva poini nima. Paanga taha senite taha hiva tesmale nima nuusila. Pea paanga taha senite e onovalu tonga. Paanga taha senite e onovalu tonga. Koe koe ke fuufaike kehe mawuki kuo osiu ki feheke ake haulua kepea ngai poini. Kaka tu uia aiFumatala ea ke wiki eni pia pehe ke tunga koea oe fitongi paanga. Hei mumbuta hoko atu hata unga uinyo ngongo pia meitonga koni a eta fasi koea no hoko.

ตัวคือว่าไงฝันก็น้องก็นี่เอกายงาตุงไอ้แห่งเลลี่ฮะเสียวขาตามไปทุกผู้ความมันก็ตาลอยก็เอาลอยก็พินก็ลอยออกลำมาโอ้ตัวไอ้ตาปลอกลำมาก็เฟียฟินีเราไปตาไอ้ไฟฟ้าตรงนี้ไอ้ก็ทานี่เกี่ยวเสียวห้องไอ้เฟียมาโอ้ฟิลาเวอหมอเฟียมาโอ้ฟักมาฟงฟักลาวเป้ฟักฟักลาวเฟียฟงมันเอาออฟฟิศวัวฟักมาอีเมริปวานี่แบบเฮกิบริสเปนนี่ก็ตลอดฟิตเอมาเอฟังเล่าแต่ฟังก็ยังแค่เล่าเฮียเล่าแค่ไงไม่ฟังฟามิลี่ไปเบ้แค่เล่าแค่ไงไม่ฟังว่าเป็นมวยตัวตรงหูหูอีเอ้ยก็ยังต้องแค่ง่ายฟังกี้กี่ฮักออฟเฟียมาอูตัวคนที่ฟังเล่าไปฟังเล่ยฟังเล่าพี่ตุ๊กตาที่ฟังหาตรงนู้นไปแค่เสียก็ตามไปตัวปูมันก็ตาลอยก็ยังพินุกลอยส์อีโทรศัพท์ก็โนฟาตัวลูกฟิตูฮิวานอวาลูฟาวาลูวาลูฟังก็ยังโนฟาตัวลูกฟิตูฮิวานอวาลูฟาวาลูวาลูเขาเอาตัวนู้นไปก่อนเราออฟฟิศเองฟังว่าก็เอาลูกคิวไอ้สิกาวาลูฮิวาเกฮิวาตาเอาฮาลาเบลตีอีโลโตเบลวูดอีก็งงเลยเลยอ่ะเสียก็ตามไปทุบไม่ได้ก็ตาลอยก็ยังก็เห็นคนลอยส์ไอ้ฮกฮกเดี๋ยวเราฟังว่าน้องเลเล่เกย์ฟิฟินี่ก็ตลอดน้องมาเรียเกย์บริการไปฟอกเกตีไม่ได้ก็ตาก็ยังอีโลก็แปซิฟิกคอนเน็กต์พรีไพรทรีลิมิเต็ดอีกการต้องกูเราวิตาเอฟไฟฟ์ต้องยาไอ้กับตานี่กีฟ้าโออาโอฟ้ากีต้องกีฟ้ามีดีเป็นบริการงานก็วิ่งไปแปซิฟิกคอนเน็กต์พรีไพรทรีลิมิเต็ดที่ก็เสียก็ตักอีอังก็ไปถูกตักอีอังไอ้โอเอแปซิฟิกมหัตถ์ปะเป้โอเอกรอบเป้ไอ้ไฟฟ์ต้องยาไอ้กับตานี่กีเสียวอาโอง่ายฟิมบ้าก็เก่งง่ายฟังไอ้กีกีโอเอทีมเตะปีเดียวฟอลล์ไอ้แบบก้ากีตับปะเป้โอเอกรอบเป้เป้ฟกี้เกี่ยมเอกฟ้าไว้อาหัวอุตามาตัวฟ้าเองตะกอนอยู่กิเฟมาโอเคฟ้าเล็กมาตะกอนอีกคนเอกาวตาแปซิฟิกคอนเน็กต์พรีไพรซ์รีลิมิเต็ดฟิลิปตักฟังหาดอนเบกอยกิเฮกาวตาเองาไอฟักไอกิกิกิอาวิลเลียมีฮิกิฟอนัวฟอกเกตีเฮนอฟาตานิมานิมาโอโนวาวาลูตาวาลูฟิกาโกยานอฟาตานิมานิมาโนวาวาลูตาวาลูเทโกปอริกาบิฟอเกตีเฮโนฟาตาโนตาฟาโนฮิวาฟาวาลูฟิกาโกยานอฟาตาโนตาฟาโนฮิวาฟาวาลูเทโกอุตโนกิเฮเวอร์เฮาซีเอฟิกาฮิวาฟีตูออฮาลาดีคินสตรีทอิซิวาวอทาโอนางาลฟอกินไนยายอูฟีเปียโมเอคูมาลาเปียมีบริสเบนเอควเกลอเบเปกเกตอเอควมาฮูอิงาตาเปกฟิตูอาเกฟังอตโนโกตูเอโกฟอลโลเอนเลออซานาไกวะไคเอเลมานาโกเกตอเอไก่เก๋กูยังงงเลยอ่ะปริกาพิฟอกเกตีก็มาบริยามีฮิกิฟอนัวฟอกเกตีเป็นมวยแปซิฟิกคอนเน็กต์พรีไพรทรีลิมิเต็ดโอเคตัวเราเป็นมวยฟันงงเลยกูยังนี่ก็ฟันงงงงเมียไก่ตงอ่ะอีโอไก่เงาตงอ่ะตงอ่ะว่าไทม์กูยังนี่มอมโก้กูอ่างเป๊กยัยฮะเดเมียไก่ตงอ่ะเกฟ้ามาฟันไอ้ไทม์มอมโก้นี่เอ็งเหรอไอ้มาว่าตัวไอ้ตาลตงกูสิเตเรตุกูไอซีเบกไอ้ตาลฟุตุนนะแบบเบกไอ้มันเนี่ยเกเป็นไม่อุตุลาวฟังตัวยี่ตัวตรงนี้เป็นตัวเล่ยเป็นมโนกากันเนาะเก่งไอ้ฟังไอ้กิ๊กโอเคฟิมาโอคาวายอากาบาโอเคฟิมาโอเคดิลิวาตัวอาโอตามีตัวคนนี้เมื่อไงตัวลาวานอเป็นมวยก็ฟิกาโทรศัพท์ก็นัวฟ้าฟ้าฮิวานิมาโอโนตอลูนิมาฟิตุฟิตุฟิกายมาเมงไอฟังไอ้กิ้งโนฟ้าฟ้าฮิวานิมาโอโนตอลูนิมาฟิตุฟิตุเป็นก็บอกฟิอารูฟังหางตัวนู้นเบกเหตุสิละเอ็มาโอเมย์ฟังตรงไอ้ก็ฟังน้องก็นี่เป็นไม่เชื่อเนี่ยว่าเองเป็นมาคอมเซลเทคเซอร์วิสส์โอเคไอ้ตัวสิละมาลาบะเกี่ยวกับโอเคฟิอารูฟังหางตัวนู้นเบมีไออะไรบอกเกี่ยวกูมีไอ้ก็ตัวสิละก็ฟิกาตาฮานโนสโตรกฮิวาฟ้าโอ้บรานด์สตรีทอีแพดสโตรอกเบยเฟรกี้กอนีอกตูกองอาปีเปมเวปันนิงสเวเฮาส์เปียเอมาอเมยไอเมตกอนกอนีกเอมันเกอูกิลอเอวานโนะไกเกงายเฟรกี้กฟิกเตเรฟอนินะเกฟายเกยฟิตุตากีโนฟาฟาฮิวานิมาโอโนโตลูนิมาฟิตุฟิตุกองอเลยเปียเมซิออนเดวาอิงอาเปมคอมซัลเทคเซอร์วิสเซส